สินทะเนวลาไอบาบุลิกากามิตุเดคุมาเอวราปิงอากาหรุมาลิลตับ

สาวมสาดาวองค์กามาลำยุนส่วนสิดันกามีงาลาติกันงาบานบุญตรวจกิรังันสรีกามีปกีมาไกสลายหันตีอัมพุราว

0: ระบุไก่ก็เล่ามาดอกตะเดียวไหม
1: กะละชะละงูแรง
0: เอา
1: โยกญี่ปุ่นบ่แปลงสบะเดียอ่าเปิ้น
0: เอาเอา
2: คิรามายอสดาดูญี่ปุ่นมาตีมันยาสบะนะเมมเบอร์
1: อ่ามายอบ่เท่บ่เท่บ่เท่ปิงกะลันญี่ปุ่นบ่เท่ตะมูเดียเอาบ่เท่สิได้นังบ่เอาเดียนมองเจริตานะละบันสิได้เป็นมูเดียละบันยาตะเนะบ่ได้สิได้มาแกงเดีย
0: เอา
1: เมื่อนอสลานะเดยามเจตาตัวตาเร่ยโอบกเลียกยาบกเลียกยาตาเร่เสียมดูดีอันทุกขมาเนี่ยสิ่งสิ่งสิ่งดูดีเนี่ยบัวเนี่ยเดินล
0: า
2: เจตาเอกันทุกมันบัวเนี่ยตาเร่สนายาวเนี่ยดิปดาเนี่ยนี่แปะเอ็มโรสขากีเนี่ยดิปดาโน่นี่แ
1: ปะพระบาทคุณบุกตัวเนี่ยไอเนี่ยพระบาทคุณสิ่งบุกตัวนั่นเลยยังไม่บุกไออะคุณนับดูดีเรื่องไม่คุณบุลาอะคุณนับบุลาอะคุณรู้สิอุตัยงูระบทัวกูแต่กะนูซีจิตาจำปะงปะนางูตัวอามันยันนี่อุตัยจิตาเรนอะไรประดาเซมอาตญาอินเนีย
2: ตะบัวเนี่ยคันมู
1: ยาคันยี่แปะบัวแต่พี่น้ำมากบัวบัวเนี่ยประดากูระบันมาตายตาเรยิบยาไลยาไลเป็นแป้งตั้งแง่ประเด็นคำนี้เดียเดนงบัวเนี่ยเด
0: ้มาตาย
1: บัวเนี่ยตะลุ่ยตะแปะนั่นบัวบัวเนี่ยบัวนั่นเรนประดาเซมอาตญาอินเนีย
2: ดานเนี่ยบัวเนี่ยคันกบวนนะ
1: อังกบุระบุว่าเกียร์ก็นามันก็จะบันบลาบลาพงจารเดียนเด
2: ้อบลาดกินค่ะ
1: อับบลาดกินยันนาวเลียบลาบลาสตูเดนนาวเลียนามันจะบีฮะคุณีทั้งหมดเดียรับันยังตัวบลาพงจารมาแดงเดีย
0: อ
1: ้าวยามานะบันงมัวสุบานะแปะคุณีสกูเดียสุบาน
0: อ้าว
1: ยามันจะลิตาตาเรเซมอินเดียลิตาเนี่ยอันตุเนี่ยตาเรนะได้มาได้ไงบุไล
0: มาได้มาได้
1: แปะแต่พี่
0: mata ya cha
1: ah mata aja nya sem
0: au amat amat
1: cerita to tadi ni buah kuku mai orang to tapi saya to itu si ko cara ane bola ngoreng laban tua namanya bola ngoreng utai to de dina orang seluruh Sarawak to
0: amat
1: au no lia kita nampak cerita ngapeng apa
0: Ngau kami dua ini al tau mak mula kena nanti mak pula.
1: Oh amana?
0: Napa tuat kau pula kami dua ini al ne? Nah kasih ya.
1: Maka ini al tadi ini al tadi ngebek tadi. Napa tuat aku yang retan cerita ke pula tadi siam nanya main aku tadi yang mula kedua deh tiga orang saya tak nanti cerita ngau pula. Maka aku yang retan kita pula.
0: Napa tuat kasih kau panen ni al.
1: Al nyamin ni al. Nah, oleh ni mesti kita bola kena sem.
0: Aman. Ya. Okey, bro. Au.
1: Agi mai wah kita ko sem.
0: Bila
1: ni dua ada email ni nah, ante perlu kita sitai lagi.
0: Okey, au. Nanti minggu baru ila, Embros.
1: Au, tu cerita ko de SK dengan buah suang suba to ini ya. Sem.
0: Au, amat.
1: Au, nama kita bisa dengar dia. Ba ko berap tunggal tu mengelajan dengan buah ngobala de Nau sekolah dia dengan mana semua me tinggal ke sekolah main sudah.
0: Aw. Okay,
2: Bros. Selamat malam.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih ke cerita.
1: Sam.
0: Okay, selamat malam, Bros. Terima kasih.
1: Ya, Sam. Ini.
0: Okay. Hanya tadi Imbros nih, Neil. Lucy lebih ke malam Pak Budi. Yang non coba bisik bermalam Budi yang Neil.
2: Bisa ini tentang pom lima aja.
0: Pom lima. Yang sekolah menengah ne.
2: Yang sekolah menengah. Lepas rumah hendak tu jauh hari sekolah. Kira ke. Lepas ke kau belajar banyak sebab ne.
0: Oh, lepas ke SPM. Okay. Sebentar dengar berita. Tuan nyawat sikit tu lagi ni.
2: Okay.
0: Hello.
3: Oh,
0: selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu dah mai?
3: Inai Lini. Inai Lini.
0: Ari Kucian. Okay.
2: Tukar rumah kalau kita itu Inai Lini.
0: Amat.
2: Kalau aku telefon sebentar tu.
3: Ini tengok agak
0: ada. Ingat. Baru ya tu nih Inai Lini.
3: Baru
0: ya. Okay.
2: Bagaimana ke cerita Inai Lini dah?
3: Cerita lagi. Lama, kira lama model 2017,
2: 2016.
3: 10 tahun sudah. 2016
0: sudah.
3: Okay. Jom bulan. Kemudian juga kerumpulan.